0: กายอติลันโยลัม
1: มันเล
0: นาลังมังโกนเยอุนตุกงหลอน
1: นางดานเป
0: ดิกัมหานานักกันดะปารันโบราณติ
1: บัน

0: ันเป
1: ้กันยิ่งดอดานี่ก็หลีเต้ปันยิ่งหูลงลัน
0: ยาวดอแ
1: น่นี่ฮะจังลิโบราณแน่งันเราอันนี่มูสังยุตต
0: ันแน่
1: มันก็ล็อกดอแน่ลายอ่ะคุณ

านานนี่ห้าวลงกงดองกินจากเกาะชากูชากเกาะแต่มันไม่หยุดตั้งเลยนะนางอรัญญาณาคุยปุ่นนู

0: นะมังงาลังตุกงโลนางนะตุกกง
1: ดานเป
0: นี่นันปาลาเดบะเลบังอูมานะตังงาดู
1: ลีเตเล
0: ตันนังงีเลเปเสนังงีเลเปเบสันเนตุกก
1: งดานเป
0: ดีนะนี่ฮะละปูสงโตวะโหลงลัน
1: โยโดเน
0: ดีนะอาตาเอนาสะปูเตนิราติ
1: กัมมาเว
0: กัมมาเอตุกาสะยุรุกเตมตังลักโ
1: กโตเกเ
0: ดมเปปาลปารณิปุนโนมาเตบันโลว
1: ะนังดานเป
0: ตันละโลองอาสะกาลมตละกินดาย
1: โนมาเ
0: ตเปปาโนลันโตอานบอหลัมโต
1: ป
0: ัน
1: เ
0: จคัมเตปาลากัมปนังตานาตงาดู
1: ลีเตเล
0: นาอิปันโย

0: ากาศมาดาลาบบาวิโต
1: อันปันเจ
0: นลาบิฮาติโพสงตัววาโอมามัน
1: เบนบาเล
0: นอีนิฮะเดียสอกอานาริปติง
1: อันมาเต
0: ตนังตาหงดินอาสอกกาลมหลงลัน
1: ยาวดอนเน
0: ดันลาวิดินาบาวิปุติมาวิดิ
1: กาบาเว
0: นมา